0: เป็นการได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงในระยะก่อนวันศาสตร์ปีนี้เกษนาอาจจะฮู้แล้วเนาะว่าหุ่มแพงไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงใดเป็นแขวงที่มีดอกไม้เต็มบ้านเต็มเมืองและในแต่ละท้องถิ่นก็มีการประดับประดาดอกไม้ตามถนนหนทางและบ้านเฮือนของประชาชน
1: โอ้คันเล่าถึงจุดนี้เกษนาก็เข้าใจและฮู้เลยแล้วว่าแม่นแขวงยูนานแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นแล้วเกษนาเว้าถูกต้องแล้วแขวงยูนานนี่ก็เป็นแขวงนึงที่จัดได้ว่าเป็นแขวงแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์สาวาสิ่งนานาพันธุ์เนาะอาจจะเว้าได้ว่าเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในระดับประเทศจีนจนถึงระดับโลกก็ว่าได
1: ้แมนมันถือเอื้อนว่าเป็นดินแดนพลาซาแห่งสัตว์และเป็นดินแดนพลาซาแห่งพืชและดอกไม้ที่ปลูกอยู่แขวงยูนนานล้วนแต่ได้รับการชมไปขายในขอบเขตทั่วประเทศจีนและทั่วโลกได้
0: แมนหุ่มแพงก็ได้สังเกตเห็นอยู่ว่าพิเศษในระยะที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นก็รู้สึกว่าอากาศกำลังดีและคือนครคุนหมิงนี่ก็ถือเอื้อนว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ในฤดูบานไม้สมพอจึงเห็นดอกไม้นานาชนิดอยู่ตามท้องถนนตลอดและก็งามอีหลี
1: แมนลานอกจากได้ชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสกับอากาศที่ดีแล้วหุ่มแพงได้สัมผัสกับสีสันด้านใดแดเราให้มีหลายการฟังตึมแด
0: แน่นอนแล้วจุดหมายปลายทางที่คณะสื่อมวลชน CMG เดินทางไปครั้งนี้นี้แม่นบรรดาเมืองอยู่ทั้งภาคตะวันออกของแขวงยูนานหรือเอิ้นว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งได้สัมผัสตัวจริงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่หลายเมืองพอสมควรเกษนา
1: คันสั้นและยาต่อไปขอให้หุ่มแพงเล่าให้ฟังเด้อแต่ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาลงกันต่อ
0: เจ้าสำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ําให้เกียรติตามหาฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดําเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงผ่านไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พร้อมฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หับแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงบรรยากาศของการประดับประดาตัวเมืองอยู่ณโคลอมบักกิ้งในโอกาสวันศาสตร์จีนครบรอบ77ปีแต่การเดินทางไปเฮ็ดเวียกต่างแขวงของข้าพเจ้า
0: พวกเขาสืบต่อสนทนาการเกี่ยวกับบรรยากาศที่หุ่มแพงได้สัมผัสตัวจริงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่เขตดังกล่าว
1: เจ้าสำหรับการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ท้องถิ่นในครั้งนี้เป้าหมายหลักๆนี่ก็แม่นกิ่งแขวงปกครองตนเองคงเหอแขวงอยู่นานเพื่อเป็นการเล่าเรื่องการฟื้นฟูชนบทของจีนให้บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเสียงใต้ได้รับฟังเพื่อแสดงให้เห็นอย่างรอบด้านถึงการปฏิบัติตัวจริงและผลสำเร็จที่โดดเด่นของแขวงคงเหอในด้านการปกปักรักษาบ้านเก่าบ้านบูฮานการสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผ่านอุตสาหกรรมการคุ้มครองระบบนิเวศการผสมประสานระหว่างตัวเมืองกับชนบทและการเปิดประตูอยู่บริเวณชายแดน
0: การเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นข้างนี้แม้นภาคส่วนใดเป็นผู้จัดตั้งและมีหน่วยงานใดแต่ค่ะความ
1: เจ้าสำหรับภาคส่วนจัดตั้งการเคลื่อนไหวลงท้องถิ่นข้างนี้นี้ก็แม้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะโฆษณาพรมแขวงอยู่นานกับศูนย์รายการภาษาต่างประเทศอาเซียนแปซิฟิกของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ในนั้นก็รวมมีหลายภาษาได้ที่ไปร่วมกันมีทั้งภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาเมียนมาและก็ภาษามาเลเซียพร้อมกับทีมถ่ายทำมืออาชีพร่วมเดินทางในครั้งนี
0: ้อ๋อว่าวแท้กฤษณาเองก็เป็นคนแขวงอยู่นานแต่ยังบ่มีโอกาสได้ล้มไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ท้องถิ่นคือแบบนี้จักเถื่อคงจะน่าสนใจหลายเนาะที่ได้ไปในฤดูกาลนี้
1: แม่นแท้น่าสนใจอีหลีได้เกษนาภายหลังที่เดินทางไปถึงสนามบินสากลคุนหมินซางซุยทีมงานพวกเขาก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังนครเมืองจื้อใช้เวลาเดินทางถึง4ชั่วโมงอยู่ที่นั่นก็ได้มีการลองเหืออยู่หนองนานหูที่เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ใจกลางนครเมืองจื้อเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในยามค่ำคืนเห็นได้ถึงการผสมผสานระหว่างความทันสมัยวัฒนธรรมและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทางได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบจมลึกในการค้นหาห้องห้อยของมหาวิทยาลัยสังรวมในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในสมัยสงคราม
0: เกษนาก็เคยได้ยิงเกี่ยวกับประวัติและมุนเสื้อของมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบรรดานักเรียนผู้อาจารย์และนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัยในสมัยสงครามต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นแม่บอ
1: แม่นแล้วถูกต้องหลายเกษนาคุณเพลงจะเล่าประวัติหน่อให้ฟังน้อยนึงน่ะคือในสมัยสงครามประชาชนจีนต่อต้านการหกฮานของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นโดยพวกศัตรูนี่มีเป้าหมายทำลายสถาบันการศึกษาของจีนนี่ให้ห้าบคาบในปี1937มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยซิงหัวมหาวิทยาลัยหนานหยางและมหาวิทยาลัยหนานไคได้ถูกโจมตีทำลายจนเกลี้ยงเพื่อรักษาชีวิตทางด้านวัฒนธรรมและความเข้มแข็งด้านการศึกษาของประเทศจีนในเดือนสิงหาคมปี1937กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้สั่งให้ยกย้ายมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยสิงหัวและมหาวิทยาลัยเอกชนนานหยางไปยังแขวงหูหนานแล้วได้ทําการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสังรวมสัวขาวอยู่สางซาแต่ญี่ปุ่นก็บ่ยอมลดละยังสืบต่อโจมตีทําลายอยู่จึงได้สืบต่อยกย้ายมาตั้งอยู่นครเมืองจื้อแขวงยูนานอยู่ที่นี่จึงได้เกิดมีนักประวัติศาสตร์นักเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมจิตใจซ่านักกวีและอื่นๆกําเนิดเกิดขึ้นอย่างหลากหลายโดยมีเป้าหมายรวมแม่นปลุกระดมจิตใจชาวจีนเพื่อต้านการหุกฮานของญี่ปุ่นปัจจุบันอาคารของสถานการศึกษาดังกล่าวได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคั่วและต้อนรับแขกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมศึกษาค้นคั่วนำอีก
0: โอ้เป็นประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นสภาพที่ล่มลุกคุกคานของการศึกษาจีนในสมัยนั้นเน
1: าะ
0: แต่บรรดาครูอาจารย์และนักศึกษาจีนเหล่านั้นมันมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญและบ่ยอมจำนนในเกศนายังได้ฮู้มาว่าเมืองเหมิงจื้อยังเป็นบนกำเนิดอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังของแขวงยูนนานคือเฝอหรือขับบุ้นขามขวาคุณแพนได้มีโอกาสชิมเมนูพิเศษดังเก่าบ
1: ่โอ้แน่นอน ถ้าได้ไปฮอดเหมิงจื้อแล้วก็บ่ยอมพลาดเมนูดังกล่าวนั้นอยู่แล้วเกษนาโดยทีมงานพวกเขาได้ตั้งใจไปซีมอยู่ห้านอาหารหรือว่าห้านข้าวปุ้นขามขัวโดยเฉพาะที่มีซื้อเสียงอยู่เมืองจื้อเลยได้ซึ่งทั้งห้านได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ก็ยังรักษาวิธีการปรุงเครื่องประกอบและรสชาติไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นต้นแมนภาชนะที่ใช้เขาในการบริการนั้นก็มีลักษณะคล้ายคือกับขัวขามน้ำซึ่งจุดพิเศษของมันก็แมนน้ำซุปของเฝอหรือว่าข้าวปุ้นนี่นะสามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนไว้ได้ดนด้วยการใส่น้ำมันเป็ดหรือว่าน้ำมันไก่ปกหน้าไว้ส่วนประวัติความเป็นมาของเมนูดังกล่าวนี้ขอให้เกษนาเป็นคนเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพราะว่าเกษนาเป็นคนท้องถิ่นแขวงยูนนาน
0: ก็ได้เฝอหรือข้าวปุ้นคำขวานี่แมนมีประวัติความเป็นมาห้อยกว่าปีแล้วคือในสมัยก่อนยูเหมิงจื้อมีครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งผู้เป็นผัวแมนมักไฟหาความรู้และต้องการสอบเสียงเขาเป็นพนักงานอยู่ในพระราชวังและการประคองขันต่างๆของจีนจึงมักไปค้นคว้าบทเรียนอยู่ศาลากลางหนองนานหูผู้เป็นเมียก็มีหน้าที่เฮ็ดเฝอไปส่งให้ผัวแต่ละครั้งพอเดินทางไปส่งอาหารให้ผัวบ่ทันคำขวาถอยเฝอก็เย็นแล้วผัวก็ได้กินแบบบ่แซ่บพอแต่อุ่นท้องต่อมาผู้เป็นเมียจึงคิดหาวิธีเฮ็ดแนวใดจึงจะรักษาอุณหภูมิได้จึงทดลองเอาน้ำมันไก่หรือเป็ดปกใส่หน้าน้ำซุปและแยกทุกอย่างออกต่างหากในเล่าถอยเฝอคำเล้าก็สามารถรักษาความร้อนไว้ได้เป็นเวลาดุนผัวคำเล้าก็ได้กินอย่างเซ็บซ้อยภายหลังที่ผัวคำเล้าสอบสิ่งได้แล้วก็เฮ็ดเฝอคำขวาเลี้ยงสาวบ้านเพื่อสลองผลสำเร็จพร้อมบอกสูตรปรุงแต่งเฝอให้ทุกคนที่มาร่วมแล้วสูตรเฝอคำขวาก็ได้รับการแพร่ขยายและสืบทอดกันมาจนฮอดทุกวันนี
1: ้โอ้เกษนาเราได้ดีหลายเว้ามาแล้วก็คิดอยากกินทันทีปัจจุบันอยู่นครคุนหมิงก็มีห้านขายเฝอหรือว่าข้าวปุ้นขามขวานี่มีหลายห้านถ้าว่าท่านใดได้ไปเที่ยวคุนหมิงก็อย่าลืมซีมเด้อท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอดนี้พวกเราพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้ำทันกับคำมาสู่บรรยากาศของรายการลงที่มีประโยชน์โดยมีหุ่มแพนและเกษนาตามนั้นรายการสู่ทันฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบึกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ตามเนื้อไล่กันแต่ล้มกันเกี่ยวกับบรรยากาศที่ห่มแพ้งล้มไปเคลื่อนไหวอยู่นครหม่อมจื้อออกจากหม่อมจื้อแล้วทีมงานของห่มแพ้งได้ไปใส่ตอคิดว่าท่านผู้ฟังเนียงล้อถาฟังต่ออยู่
1: เจ้าออกจากเมืองจื้อแล้วทีมงานพวกเราได้มุ่งหน้าไปสู่เมืองเหอโขซึ่งเป็นเมืองด่านซ้ายแดนระหว่างแขวงยูนานเสื่อมต่อกับแขวงลาวกายประเทศเวียดนามอยู่ที่นี่ศูนย์รายการภาษาต่างประเทศอาซีแปซิฟิกของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้นำเอาปื้มนิพนธ์เลือกเฟ้นของท่านประธานสีจินผิงและปื้มอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุสารคดีและรายการต่างๆรวมทั้ง4ภาษามีภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาเมียนมาและภาษามาเลเซียไปมอบให้ห้องสมุดเมืองเหอโขเพื่อให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้อ่านได้ค้นคว้า
0: เกษนาเนี่ยฮู้มาว่าอยู่เมืองไซแดนเหอโขยังมีบรรยากาศของการค้าขายตามบริเวณไซแดนคึกคืนดีโดยสะพอแมนพอค่าแม่ค่าชาวเวียดนามเข้ามาซื้อสินค้าจีนไปขายต่ออยู่ท้องถิ่นของตนในแต่ละมื้อเป็นจำนวนหลวงหลายนอกจากนั้นแล้วกันเพราะพันธุ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมก็นับมื่นนับกว้างขวางโดยสะพอแมนด้านการศึกษาประชาชนเวียดนามได้ส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาฮังเฮียนอยู่เมืองดังเก่าในแต่ละปีก็มีจำนวนหลวงหลายเส้นการ
1: แมนแท้เพราะว่าหุ่มแพงก็ได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริงด้วยการได้โอ้ล้มสนทนากับน้องๆ นักเฮียนชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ข้ามมาเฮียนระดับมัธยมอยู่เหอโขและนอกจากนั้นก็ได้ไปเลาะตลาดอยู่บริเวณชายแดนแม่ค้าอยู่ที่นั่นล้วนแต่เว้าภาษาเวียดนามได้หุ่มแพงก็เลยได้สอบถามโดยส่วนหลายในแม่นคนเวียดนามข้ามมาสร้างครอบครัวกับชาวจีนและก็ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวนี่ก็มีการพัวพันไปมากันตั้งแต่ดวนนานจึงสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง2ภาษาเกษนาทั้งภาษาจีนและก็ภาษาเวียดนามหุ่มแพงก็สามารถเว้าภาษาเวียดนามได้หน่อยนึงก็เลยสะดวกในการสอบถามนําเขาเจ้า
0: น่าสนใจเนาะได้สัมผัสกับบรรยากาศการค้าขายและวิถีชีวิตของประชาชนอยู่บริเวณชายแดนที่มีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวของการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่สองฝากฟังชายแดน
1: แมนนอกจากนั้นก็ยังสังเกตเห็นว่าบรรดาห้างกาแฟบ่นี่ห้างอาหารโรงแรมเฮือนพักล้วนแต่ขึ้นป้ายนี่เป็น2ภาษาเบิดเกษนาขึ้นภาษาจีนและก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งเมนูอาหารของห้างอาหารและกับกาแฟ

0: ก็มีการผสมผสานกันได้ดีนะออกจากเฮอโคแล้วทีมงานพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปสู่เมืองผิงเปียนในระยะกลางทางพวกเขาได้แวะเกาะสมตลาดเคียมทางรถไฟอยู่บ้านน้ำขาวเมืองผิงเปียนซึ่งเป็นตลาดนัดอาทิตย์นึงนี่มีเพียงมื้อเดียวคือมื้อวันจันทร์เท่านั้นประชาชนจะค้นเอาสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมพืชผักหมากไม้สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การผลิตและก็เครื่องใช้สอยต่างๆมาขายอยู่ตลาดแคมทางรถไฟนี่คึกคืนอีหลีเกษณา
1: เกษณาก็เคยได้เห็นเขาเกี่ยวกับตลาดดังกล่าวว่ามีบรรยากาศฟุ่มเฟือยหลายกลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนในท้องถิ่นในการนำเอาสินค้าของตนมาวางขายตามแคมป์ทางรถไฟซึ่งเป็นทางรถไฟแบบเก่าขนาดกว้าง1เมตรที่ได้รับการก่อสร้างมาได้ด่วนนั้นแล้วแต่ยังคงสมไส้ในการขนส่งล้ำเลี้ยงสินค้ากสิกรรมของประชาชนยังสามารถเฮ็ดให้ประชาชนในชนบทมีรายรับเพิ่มขึ้นยกระดับครอบครัวให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้บ้านแห่งนี้ได้รับการพัฒนากลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบท
0: เจ้าภายหลังเลาะสมตลาดรถไฟแล้วพวกเขาก็ได้สืบต่อเดินทางมุ่งหน้าไปอยู่ไปสู่เมืองปกครองตนเองเผ่าม่งผิงเปียนซึ่งถือว่าเป็นเมืองนึงที่ได้รับการพัฒนาสังคมมีความสีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ที่นั่นนี่ถือว่าอิ่มน้ำสำราญแต่ว่าสิ่งสำคัญของประชาชนเผ่าม่งอยู่ที่นี่ได้มูลไส้มูลเสื้อวัฒนธรรมของตนเขาในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นต้นแมนการปลูกฝังพืชผักหมากไม้อยู่ตามเปื้อนผู้เป็นสินค้าการยิบปักทักเซลผ่าด้วยมือที่เป็นลวดลายของเผ่าม่งของไอ้น้องแม่หญิงเป็นสินค้าและรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเผ่าม่งในโอกาสงานบุญประเพณีต่างๆพิธีการต้อนรับแขกหรือว่านักท่องเที่ยวซึ่งบรรดากิจกรรมเหล่านั้นล้วนแต่ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
1: เผ่าม่งนี่ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนเป็นจำนวนหลายพอสมควรมีความหลากหลายด้านสีสันวัฒนธรรมและวิธีการดำรงชีวิตซึ่งก็คล้ายคลึงกันกับเผ่าม่งอยู่ประเทศลาวเป็นต้นแมนวัฒนธรรมการกินการนุ่มถือการยิบปักทักเซลการห้องล้ำทำเพลงและประเพณีบุญสิงกินทานต่างๆแมนยังคงรักษาไว้และเสริมขยายให้กลายเป็นแห่งขับเคลื่อนของเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
0: ถูกต้องที่สุดออกจากเมืองปกครองตัวเองเผ่าม่งผิงเปียนแล้วทีมงานพวกเขาไปไซต์โตเกษนาฮูบอเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่องค์การยูเนสโกได้รับห้องเอาเป็นมรดกโลกอยู่ที่นั่นมีหลายอย่างที่น่าสนใจเกษนาพร้อมที่จะฟังเลยบ
1: ่แม่นว่าน่าสนใจอยู่เนาะแต่ว่าเขาล้มกันมาเงี้ยวสมควรแล้วพวกเขาพักล้มกันจักหน่อยก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยเกียรติติดตามหับฟังรายการลุ่มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็ข่าวสวนและยาไทยของไล่กันแล้วเมื่อนี้ผัวตามนั้นไล่กันทั้งสมได้ลงกันเกี่ยวกับสภาพของการพัฒนาสวนบดส่งเสริมกันปกป้ารักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมบรรดาเผ่าเคียงคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของประชาชนอยู่บรรดาเมืองทั้งภาคตะวันออกของแขวงวินนันซึ่งขุมแพงยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อแม่บอ
0: แม่นแล้วสถานที่สุดท้ายที่ทีมงานพวกเขาได้ไปสัมผัสตัวจริงนี่แม่นทงนาขันใดของประชาชนเผ่าฮานี่เมืองหยวนหยางที่องค์การยูเนสโกได้รับรองเป็นมรดกโลกในปี2013พื้นนาได้เหยียดยาวไปตามเปิ้นผู้จนสุดสายหูสายตาในเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรโดยกวมเอาเนื้อที่ของ3เมืองคือเมืองหยวนหยางหลิวซุนและเมืองจินผิงพื้นนาขันใดนี่มีขันใดทั้งหมดนี่ประมาณ 8,000 กว่าขันเกษนา
1: โอ้คุ้มแพ้มเพราะหูบอว่าย้อนหยางองค์การยูเนสโกจึงครับห้องเอานาขันใดของเผ่าฮานี่เมืองหยวนหยางเขาเป็นมรดกโลกเพราะว่านาขันใดก็มีอยู่หลายเขตหลายแขวงของจีน
0: แม่นแล้วยูจีนนี่มีนาขันใดอยู่หลายแห่งแต่อยู่ที่เมืองหยวนหยางนี้มันมีลักษณะพิเศษคือมีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดมีการปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ำได้เป็นอย่างดีมีการบริหารจัดการน้ำได้ดีที่สุดทั้งมีการวางระบบผังเมืองได้เป็นอย่างดีคือปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นแรงน้ำอยู่ถึงภูการปลูกสร้างเฮือนอยู่บริเวณพื้นภูแล้วก็เฮ็ดนาขันใดอยู่บริเวณตีนบ้านไปหาตีนผู อยู่ที่นี่บ่เคยขาดเขื่อนน้ำมันไหลอยู่ตลอดปีนะไหลจากเทิงผู้มาให้ประชาชนได้ชมไส้ในครัวเฮือนแล้วก็ไหลเข้าสู่ทงนาขันใดของประชาชนซึ่งเป็นการปรับตัวเข้ากันกับระบบนิเวศได้อย่างกลมเกลียวทั้งสามารถค้ำประกันด้านเสบียงอาหารของประชาชนได้อย่างมั่นคงซึ่งนาขันใดหยวนหยางหรือหยวนหยางตี้เถียนเป็นนาขันใดที่สวยงามที่สุดมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลงานศิลปะที่ชาวเผ่าฮานี่ได้สร้างขึ้นเมื่อ 1,300 ปีก่อนจากผลสำเร็จด้านการเพาะปลูกของเผ่าฮานี่ในเวลานั้นได้ถูกเผยแพร่ไปสู่เขตแขวงอื่นๆของประเทศจีนและยังไปสู่ต่างประเทศรวมทั้งบรรดาประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยย้อนแนวนั้นจึงได้ถูกหับห้องเข้าเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: โอ้น่าสนใจหลายเนาะเกษนาก็อยากมีโอกาสได้ไปสัมผัสจักครั้งท่านผู้ฟังใดสนใจบ่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวลาวแม้นสามารถไปสัมผัสได้เพราะแขวงวินนันแม้นอยู่ยึดกับประเทศลาวท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตำนันรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มแก่นเตต้นจุนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันลงที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับ

0: พวกเขาตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาเป็น CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ้ายให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่ฮับแฮงยิ่งดีต้นทำบรรณาธานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz สำเคยในรายการมื้อนี้ตะละวันจะแนะนำหุบเงาจีนเรื่องหนึ่งที่มีเสวาบุกพานแม่น้ำอูเจียงสู่ฟังอูเจียงเป็นสายน้ำที่กว้างใหญ่ลายแห้งกับเคลื่อนฟ้องใหญ่ซัดเข่าฟังเป็นบาทเป็นบาทส่งฟังเป็นพาส่งสันดังถือมีดปาดและควานซับได้กลายเป็นอุปสรรคธรรมชาติที่อันตรายและแนกที่จะพันได้นับแต่โบราณกาลมาฮูบเงาเก่าปีพันก่อห้อย61เรื่องบุกพานแม่น้ำอูเจียงได้เอ็งไซประวัติศาสตร์ตัวจริงที่กองทัพแรงข้ามพานแม่น้ำอูเจียงในขบวนการเดินทัพทั้งกายได้แสดงให้เห็นอีกข้างเทิงขบวนวิวัฒน์การสู่ฮูบอันยิ่งใหญ่ที่นาหบกองทัพแดงไปย่านความหย่งยากสู่หบด้วยเลือดเนื้อบุพังอุปสรรคธรรมชาติแม่น้ำอูเจียงในสภาพคับขันระวังความเปลี่ยนความตายสำหรับเนื้อเรื่องละเอียดเคยแนวใดแดบันนี่ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาลาดตาละวันจานเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงพามาแล้วทันตัวฟังบันนี้แต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อท้ายปีพันก็ห้อย34กองทัพแดงส่วนกลางแต่พันพาความหย่งยักนานาประการหลังจากบุกผ่านสี่วงปีล้อมของกองทหารพรรคกวนมินตั้งแล้วก็ได้เข้าเข้าสู่การเดินทัพทั้งกายอันลำบากจังไกเซ็ตได้ระดมกำลังทหารหลายแสนคนเพื่อปีล้อมและไล่ตีกองทัพแดงกองทหารที่ไล่ตามมาด้านหลังได้บีบบังคับถูกบาดเก้าวังยาดับส่วนกองทัพแดงหายหมดสิ้นไปอยู่ท่ามกลางภูผาทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อลุกพ้นออกจากวงปีล้อมของศัตรูกองทัพแดงได้เปลี่ยนแผนการเดิมโดยเดินทัพมุ่งหน้าสู่เขื่อนกุ้ยโจวที่กำลังทหารของศัตรูพร้อมออนแอร์ส่วนแม่น้ำอูเจียงที่ขวางอยู่ทั้งหน้าก็กลายเป็นอุปสรรคทั้งอิฐที่ต้องพันพาหายได้สายน้ำอูเจียงหลายสอขนแทงและอันตรายนาน้ำกว้างทรงฟังเป็นผู้ผาที่ส่งสันเส้นทางมุ่งสู่เมืองจุนยี่ถือแม่น้ำอูเจียงกั้นไว้อย่างเนียนหนากองทหารศัตรูได้เหนือของทันที่มันทั้งฝั่งเหนือของแม่น้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาได้ทำลายมั่งเพเหอและสิ่งอำนวยต่างๆทั้งหมดสำป้อมป้องกันและขุมของจำนวนหลายอาศัยอุปสรรคธรรมชาติเกี่ยมพ่อมหักมืออย่างเข็มงวดเพื่อสกัดกั้นกองทัพแดงว่าอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำอูเจียงให้กองทัพแดงยากที่จะก้าวผ่านไปได้ภายใต้การนำพาของท่านจังหัวหน้ากองพันใหญ่และท่านฉินกรรมการการเมืองกองพันใหญ่น้ำหน้าของกองทัพแดงได้เดินทางฮอดบ้านขวางเจียทางฝั่งใต้ของแม่น้ำอูเจียงอย่างหีบดอนสิ่งที่ปรากฏอยู่ตัวสายตามีบ้านที่ถือทำลายก่อนที่กองทหารพรรคกวนมินตั้งจะถอยหนีได้ยัดเอาเสบียงอาหารและทรัพย์สินของประชาชนจุดเหือหาป่าจับเอาสายหนุ่มภายในบ้านประชาชนจึงสัตเซพเนจรได้หับความทุกข์ยากลำบากอย่างสุดที่จะพรรณนาบ่ได้เมื่อกองทัพแดงมาเหาะแล้วข้าเจ้าจะขับมือแนวใดแดบัดนี้จะให้ทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเราสู่ฟังต่อ

ลังจากกองทัพแดงมาเหาะแล้วบ่ได้หีบฮ้อนผ่าเสือหน้าสู่ครบทันทีแต่ก่อนอื่นได้ปลอบใจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับขอให้ช่วยชาวบ้านส่องแบ่งเหือนสารบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ลำบากถือระเบียบวินัยปฏิบัติอย่างแข็งขัดบ่เข้มดวงเน่งและได้เสียนเดียวของประชาชนเด็กหาดการกระทำที่หักประชาชนและปกป้องประชาชนของกองทัพแดงได้ให้ไทยประชาชนท้องถิ่นเกิดความประทับใจประชาชนได้เห็นแจ้งถึงความแตกต่างที่เป็นหลักฐานระหว่างกองทัพแดงกับกองทัพเก่าจึงเป็นเจ้าการออกมาบอกเราเกี่ยวกับสภาพของน้ําอูเจียงให้แก่กองทัพแดงแนะนําการจ้าวางกําลังของศัตรูอยู่ฝั่งกลุ่มกันข้ามเอาแนวคิดวางแผนให้กองทัพแดงระหว่างกองทัพแดงและประชาชนได้ผูกพันสนิทสนมกันตันป้ากับน้ําทั้งได้สร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสู่ครบทำน้ำทำกลางกระแสแม่น้ำอูเจียงที่มีเคลื่อนย้ายสัตว์หนแหงนั่นกองทัพแดงบ่มีเหือบ่มีพาหนะใส่ข้ามน้ำศัตรูได้จับวางกำลังไว้อย่างหนาแน่นอยู่ในป้อมทางฝั่งเหนือถ้าบุกตีด้านหน้าโดยโกงจะต้องมีความเสียหายอย่างมหาศาลกองทัพแดงจึงใช้วิธีทำท่าจับวางกำลังบุกโจมตีเพื่อหลอกลวงศัตรูทั้งฝั่งกองกันข้ามให้หลงเสือทั้งสอดแนมการจ้าวางจุดหญิงของศัตรูอย่างละเอียดและซ่อนหาวิธีข้ามน้ำอย่างตั้งหน้านาคบทั้งหลายได้ใส่วัสดุที่มีอยู่ท้องถิ่นตัดไม้พายน้ำมาหมัดเป็นเหือแพ้เกี่ยมจะข้ามแม่น้ำอูเจียงความพยายามข้ามน้ำข้างทมิตรนาคบทั้งหลายได้ขี่เหือแพ้ไม้พายมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งเหนืออย่างองอาจแต่กระแสน้ำอูเจียงลายแห้งกว่าที่คาดไว้หลายมีทั้งล้มแห้งทั้งเคลื่อนใหญ่อยู่หน้าน้ำเปื่อนใหญ่ของศัตรูยิงมายำบ้าคังเสื้อที่หมัดไว้ใส่ขามน้ำเธอลูกเปื่อนใหญ่ยิงใส่จนขาดเห็นหายการควบคุมเหือแพ้การเป็นเรื่องยากลำบากท่ามกลางเคลื่อนใหญ่ผลปรากฏว่าการขามน้ำข้างทมิตรจึงถือสกัดกั้นยังบ่มีทางเลือกนาคบจำนวนบ่น้อยได้หาบาดเจ็บพาลนาทีคำน้ำตกอยู่ในความหนุ่งยากเมื่อประเสริญกับสภาพแนวนี้กองทัพแดงจะแห่นแนวไหนแดบันนี่ใจทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราบัญจาเราสุฟังต่อ

ฟังเพลงพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดอกประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้แต่ละวันกำลังรอฮุบเงาเรื่องบุกพาแม่นำอูเจียงสู่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังการปราศัยทางธรรมิตบริหิตไทยกำลังใจของหนักหบกองทัพแดงท่อถอยหนักหบทั้งหลายได้สรุปบทเหียนแห่งความล่มแล้วอย่างจริงจังบ่มีภัยท่อถอยเหลือย่านกลัวทุกคนความกันออกแนวคิดปรับปรุงโครงสร้างของเหือแพ้ไม้พายโดยได้สั่งเหือแพ้ไม้พายสองสั้นที่มันคงกว่าเก่าและตัดสินใจอาศัยความมืดในยามกลางคืนเป็นกำบังจัดกองทหารขามน้ำยังหลับๆในยามกลางคืนและขึ้นฟังเหนืออย่างเงียบเพื่อลดหาโอกาสทำลายป้อมยิงปืนของศัตรูท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยได้อาสาสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญแล้วได้นำพาหนาหบตะลุมบอนที่สำนานสันเลือดกลุ่มหนึ่งอาศัยความมืดในยามกลางคืนพายเหือแพ้ไม่พายอันเรียบง่ายมุกเข่าสู่หน้าน้ำอูเจียงที่มืดมัวเสียงน้ำลายดังก้องใบทัวกระแสน้ำไหลแหงภายใต้ความมืดมัวในยามกลางคืนยากที่จะจำแนกทิศทางเหือแพ้ไม้พายบางล้ำถือกระแสน้ำแหงพานี้ไปผิดทิศผิดทางจึงจำใจต้องควนกับม้าฟังใต้ในที่สุดท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยได้นำพานำหบจำนวนน้อยมุกพางอุปสรรคอันตรายหลายสั้นเคลื่อนฟังกงกันคำของแม่น้ำอูเจียงได้สำเร็จแต่กระแสน้ำที่ไหลแห้งได้ตัดขาดสัญญาณพวกเขาปัวสามารถที่ตัวกับกองทหารใหญ่อยู่ฝั่งใต้ได้จึงตกอยู่ในสภาพอันตรายที่โดดเดี่ยวและบ่มีภัยช่วยเหลือด้านหลังก็แม่นกองทหารศัตรูอาจถือเปิดเผยได้ทุกเวลานักรบทั้งหลายจำเป็นต้องได้รีซอนอยู่ตามซ่องหินข่มผาสงทางฝั่งเหนืออดทนต่อความหนาวและความเหี่ยวเพื่อลดหาโอกาสบุกโจมตีหอบด้านอย่างเงียบๆทุกๆนาทีทุกๆวินาทีล้านแต่ผาเสือหน้ากับภัยข่มขู่แห่งความตายโดยโกงในเวลานี้สภาพการยิงอันตรายเขื่อนเรื่อยกองทหารที่ไล่ตามมาด้านหลังยิงใกล้เข้ามาถ้าบัวสามารถบุกพาแม่น้ำอูเจียงได้โดยไวกำลังลักของกองทัพแดงจะตกอยู่ในความอันตรายอันใหญ่หลวงที่จะเธอล่อมปิดเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงพม่าเราทันตัวฟังวันนี้กาลวันจะเราสู่ฟังต่อเกี่ยวกับหุบเงาเรื่องบุพพานแม่น้ำอูจังเวลาพออัดสักซ่าได้อีกกองบรรษาการกองพันใหญ่ได้ตัดสินใจเริ่มต้นการบุกโจมตีหอบด้านกองทหารใหญ่เคลื่อนกำลังขึ้นเหือแพ้ไม้พายตามเนินการข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่มุ่งสู่ฝั่งกงกันข้ามทางใดนั้นหน้าน้ำอูจังเต็มไปด้วยขวานดินปืนป้อมของศัตรูทางฝั่งเหนือได้ใส่กำลังทั้งหมดยิงใส่ฝ่ายเฮาลูกปืนเถือนยิงมาใส่หน้าน้ำปันใส่ฝนลูกปืนใหญ่ได้ตกอยู่หอบเหือแพ้ไม้พายยังบ่ขาดสายสายน้ำพุ่งกระจายเต็มฟ้าเหือแพ้ไม้พายสั่นคล้อนไปมาทำกลางลูกปืนใหญ่และขึ้นใหญ่การสู้หอบข้ามน้ำเข้าสู่จุดดุเดือดที่สุดศัตรูได้ยิงปืนใส่กองทหารใหญ่ที่พร้อมข้ามน้ำอย่างขุนแหงการบุกโจมตีดำน้ำไปอย่างลำบากที่สุดพอดีในจุดเวลาอันตรายที่สุดนี้ท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยและหน่าหบตะลุมบอนที่ลี่ซวนอยู่ฝั่งเหนือมาเปลี่ยนเวลาด่วนนั้นได้คว้าโอกาสมุกมาจากด้านข้างและด้านหลังของศัตรูอย่างกระทันหันหน่าหบทั้งหลายที่ลี่ซวนนั้นปานกองทัพสวรรค์ทรงลงมาสวยได้บุกโจมตีกระทันหันใส่ป้อมของกองทหารศัตรูศัตรูบ่ได้คาดคิดถึงว่าด้านหลังจะมีแนวขบกองทัพแดงปรากฏตัวจึงตกใจเกิดความวุ่นวายแนวขบตะลุมบอนได้บุกตียังอุกอาจกล้าหาญทำลายป้อมกำลังหนิงของศัตรูหลายจุดจนกระทั่งยึดเอาอาวุธของศัตรูแล้วหันปากเปิดมายิงใส่กองทหารศัตรูทำลายแนวป้องกันของกองทหารฝ่อฮักษาฝั่งเหนือจากภายในกองทหารศัตรูเธอโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังป้อมและคุ้มครองได้สูญเสียไปอย่างตัวเนืองและเพื่อป้องกันพังทลายลงในพริบตาเดียวกองทัพแดงทั้งฝั่งใต้ได้คว้าโอกาสนี้ขี่เหือแพ้ไม้พายบุกไปสู่ฝั่งกงกันข้ามอย่างว่องไวนาหบจำนวนหลวงหลายขึ้นฝั่งเหนือเข้าสู่หบกับศัตรูอย่างดุเดือดบุกโจมตีกองทหารรักษาฐานที่มั่นของศัตรูให้แตกสลายไปหมดสิ้นโดยสามารถบุพันอุปสรรคธรรมชาติแม่น้ำอูจังได้สำเร็จท่านผู้ฟังวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงพามาเล่าทันทุฟังวันนี้แต่ละวันจะเราสุฟังต่อทันทุฟังก่อนทำแรงบุกผ่านแม่น้ำอูเจียงและเปิดทางเดือนทับมงซูจวนหยีนั่นเป็นการสั่งเงินขายอเมริกาให้แก้การจักก่อนผสมจวนหยีในภายหลังกองทัพแดงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เลี่ยงง่ายและมีข้อจำกัดด้านวัตถุแต่ก็สามารถเอาชนะแม่น้ำอูเจียงที่ถือเอิ้นว่าเป็นอุปสรรคธรรมชาติที่อันตรายได้ทางนี้บ่เพียงแต่อาศัยความกล้าหาญของนักรบเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังอาศัยอุดมการณ์และความเชื่อมั่นที่นักแน่นอาศัยกำลังแห้งอันยิ่งใหญ่ที่ทหารและประชาชนความจิตความใจกันการสนับสนุนของประชาชนเมียนกำลังหนุนหลังที่มั่นคงที่สุดให้แก่กองทัพแดงในการเอาชนะความหยุ่งยากและอุปสรรคทั้งปวงคูบเงามุกพาแม่น้ำอูเจียงที่น้ำมาสู่ผู้สมบวบเพียงแต่แม่เรื่องเล่าการสูงขบที่ตื่นเต้นเรื่องหนึ่งเท่านั้นการบ่ย่านความหยุ่งยากการบ่ย่านสละชีวิตการความแห้งความใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการมีปัญญาสลัดวายผิบของแค้วและกล้าหาญเด็ดขาดล้วนแต่แมนกำลังแห้งทั้งด้านจิตใจอันล้ำค่าซึ่งธรรมะเหล่านี้ได้ผ่านการเวลาอันยาวนานทั้งประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเหลื่อมสายหยิบหยับอยู่ในใจของปวงชนชาวจีนอย่างหลักเซิงก็ย่อมว่ามีนักรบกล้าหาญเหล่านี้ที่สืบทอดกันไปข้างหน้าจึงได้มาพร้อมกับการกำเนิดของประเทศจีนใหม่เห็นไทยประชาชนพวกเขามีทางเหือที่สงบและปลอดภัยในโลกที่ซับสนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจุบันก็พอดีเปลี่ยนเล่นยาผักเพื่อสลองวันซาจีนขออธิษฐานไทยลูกมีสันติภาพและประชาชนมีความสุขสบายรายการต่อประกาศแซมมอนี่ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์แซมมอนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับท่านให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูท่านผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของท่านมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ลิงคำยังมีสื่อว่าลิงด่างโง่แม่นสัตว์อันล้ำค่าที่มีแต่อยู่จีนเท่านั้นส่วนหลายดำรงชีวิตอยู่แขวงเสฉวนฉานซีกานซูและหูไบลิงคำมีขนสีคำทั้งเหลื่อมใสสนานจึงได้สื่อว่าลิงคำมันยาว53-77ซมห่างยาวเกือบทอกับล้ำโตลิงค้ำตัวผู้ห่างกายใหญ่มีกำลังแข็งแรง4คนเหลื่อมใสตัวแม่จะน้อยกว่า4คนจะอ่อนกว่าลิงค้ำหมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอาหารแม่นหมักไม้ป่าใบไม้กิ่งไม้น้อยเป็นต้นตอยังกินไข่แม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติ

แพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดนนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิ้งปัวพันยาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงซื่อเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนกว่าอันใดเป็นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวธมิตรที่รักษาในปัจจุบันได้สรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชนชิวจ้างโกซึ่งได้สร้างพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ธมิตรที่ใส่ซีวิธีคือเบิ่งฟังถามจับซีพจรมากวดพันญาติซีวิธีดังกล่าวได้ใส่มาฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพันญาติดั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่นหมายถึงการเบิ่งด้านนอกและสภาพจิตใจของคนเจ็บฟังหมายถึงการฟังเสียงหายใจของคนเจ็บถามหมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นพันญาติความรู้สึกและสภาพการกินการอยู่ของคนเจ็บจับซีพจรเป็นเพื่อหู้สภาพซีพจรเต้นของคนเจ็บแรงต้นต่อของยาพื้นเมืองจีนแมนพืชสัตว์และธาตุแท้จำนวนหน่อยผ่านวิธีเฮ็ดทีพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกเฮ็ดเป็นยากินและยาทาปื้มตำรายาพื้นเมืองเฉินหนง

ซึ่งเป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปวดพยาธิที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ขั้นในบันทึกยา365ชนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือได้คือเท้าฮงจีย์ยังได้เพิ่มยา365ชนิดแล้วเขียนเป็นปื้มพร้อมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง 1,892 สนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374สนิดในปื้มยังมีรูปของยา 1,109 แผ่นตำรายา 11,096 ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสร้างขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทย์ศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปลี่ยนเฉี่ยขว่าถัวจางจงจีซุนซือเหมียวหลี่ซือเจินและอื่นๆพวกพันได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ศาสตร์จีนหลวงหลายพวกพันกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทย์ศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทย์ศาสตร์ของซุนเผ่าซวนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทย์ศาสตร์มองโกลแพทย์ศาสตร์ติเบตแพทย์ศาสตร์อุยเกอร์และแพทย์ศาสตร์เผ่าลื่อเป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบซวนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่าต่าง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มกราคม 2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

鼻上开学之下，司马炎忙及在皇帝权威斯拉拉斯本人และตั้งตนเองเป็นฮองเต้คือฮองเต้หูตีของราชวงศ์จีนในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์จีนตะเวนตกราชธานีตั้งอยู่โลหยางราชวงศ์จีนแต่งทหารไปปราบปรามแคว้นวูสำเร็จการท่อนโหมทัวประเทศขึ้นใหม่ในระยะต้นของราชวงศ์จีนตะเวนตกรัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆที่ส่งเสริมให้สาวกสิกรปลูกข้าวเลี้ยงม่อนซับสาวนาที่หกห้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในเวลา2ปีไปจำนวนครอบครัวในทั่วประเทศก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น1,300,000กว่าครอบครัวอันได้สร้างความเจริญหงเหืองเป็นเวลาสั้นฮองเต้หูตีคือสมาเย็นของราชวงศ์จีนตะเวนตกเพื่อปกปักรักษาประเทศของตนได้ฟื้นฟูระบบพระราชสถานดินนาของสมัยบูฮานคือแต่งตั้งสาวเจ็ดคนของครอบครัวสมาให้เป็นคนนางเพื่อเฝ้ารักษาอยู่แห่งต่างๆแต่หลังจากนั้นบ่ดลภายในครอบครัวสมาก็ได้เกิดมีความขัดแย้งกันเพื่อญาติแย่งอำนาจเป็นฮองเต้8คุณนางเซนคุณนางเจ้าที่ซื้อบาลุนและคุณนางฉู่ที่ซื้อบาเว่ยเป็นต้นได้ใส่ทหารต่อสู้กันแต่ปี291ฮอด306ได้เกิดความวุ่นวายระหว่าง8คุณนางที่เหยียดเหงื่อเป็นเวลา16ปีในการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างกำลังของตนแต่ละคุณนางก็นำใส่ส่วนเผาส่วนหน่อยอยู่ภาคเหนือไปเข้าร่วมการสู้หอบเหตุให้กองทหารของเผ่าหุนเผ่าเซียนเต้และเผ่าเจี๋ยเป็นต้นเข้ามาในภาคกลางราชวงศ์จีนภาคเหนือราชวงศ์จีนจึงได้เกิดการปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่บ่เคยมีมาก่อนในปี304เหลียวยวนหัวหน้าของเผ่าหุนยกทัพตีและค่อยๆควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปิงโจวปี308เหลียวยวนตั้งตนเองเป็นฮองเต้อยู่พิงหยางซึ่งเป็นเมืองหลิงเฟินของแขวงชันซีในปัจจุบันและแต่งทหารไปบุกโจมตีลั่วหยางปี316กองทหารเผาหวนเข้ายึดของฉางอันและได้จับตัวฮองเต้หมิงตี้ของราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนตะเป็นตกถูกจับส่วนภายหลังท่อนโหมทั่วประเทศแล้วบ่ฮอด40ปี

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม่นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาในสมัยบู่ฮานตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหลาต่างๆเสนอให้ชุนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลายนั้นเป็นคนสืบทอดหลังจากเหยาตรวจสอบต่อชุนแล้วเห็นว่าชุนเป็นคนเก่งแท้ก็โอนราชบัลลังก์ให้ชุน

ื่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

มงแดดและมงน้ำในซูมนีมงสนิดต่างๆได้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาหูเวลาแต่ว่าในสมัยบุคานที่บ่มีมงเศร้าจีนจะหูเวลาได้แนวใดทำอีทเศร้าจีนยิงใส่ที่ตั้งของตาเวนดวงจันทร์และดาวเพื่อบอกเวลาแต่ว่าการเฮ็ดแบบนี้บ่แม่นยำภายหลังมาเศร้าจีนได้ออกแบบมงแดดที่บอกเวลาโดยอิงตามแสงแดดซึ่งอึนบาฤกษ์เวยในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นประชาชนก็นิยมใช้มงแดดแบบนี้แล้วมงแดดแบบนี้เป็นจานใหญ่ยูนาจานได้ขวัด12ย่ามจีนคือจื้อโฉยินหมูเฉินซื่อหูเว่ยเซินหยูซื่อไฮเป็นหัวหน่วยของเวลาจีน1ย่ามจีนเท่ากับ2ชั่วโมงอยู่ใจกลางของจานมีเข็มท้องเข็มหนึ่ง

อยู่ได้แสนแดดเงาของเข็มทองค่อยๆเคลื่อนย้ายตามการเปลี่ยนแปลงของที่ตั้งของตะวันเมื่อเงาย้ายไปฮอดย้ำใดก็หมายความว่าฮอดเวลานั้นแล้วเมื่อเปลี่ยนแนวนี้การคิดไล่เวลาก็แม่นยำกว่าเก่าหลายแล้วแต่ว่าเมื่อฟ้าบดและกลางคืนมุ้งแดดก็บ่มีประโยชน์ภายหลังมามีคนใช้วิธีนำหยอดและขี่สายหัวมาคิดไล่เวลาประดิษฐ์สร้างเครื่องมือสนิทใหม่คือมงน้ำมงน้ำยังอื่นบากาท้องมงน้ำทำอิฐแมงกาท้องหน่วยหนึ่งใส่น้ำอยู่พื้นของกามีหูน้อยอันหนึ่งอยู่ในกามีลักที่ขีดระดับเมื่อน้ำหยอดออกจากหูน้อยแล้วเซาจีนยิงแซ่ขีดระดับน้ำไหนเพื่อหุ่มเวลาแต่มงน้ำสนิทนี่ขีดแรงยังพอแม่นยำปานใดมงน้ำสืบทอดกันมาถูกเสียงคนและค่อยๆจากหน่วยหนึ่งขยายเป็นสุดหนึ่งที่มีสี่หน่วยเซาจีนเอากาน้ำสี่หน่วยนั่นวางแบยุทธ์ถึงหันใหม่ที่มีสี่ขันขันสูงสุดอื่นบากาตาเบนลุงม้าอื่นบากาดวงจันทร์กาดาวและกาขับน้ำอยู่เบื้องลุมของกาตาเบนกาดวงจันทร์และกาดาวต่างก็มีปากท้องอันหนึ่งสำหรับน้ำยอดอยู่ในกาขับน้ำมีลักขีระดับน้ำจากกาตาเบนยอดลุงม้าหากาดวงจันทร์แล้วไปหากาดาวในที่สุดก็หยอดลงใส่กาขับน้ำน้ำในกาขับน้ำค่อยๆไหลขึ้นลักในกาก็ฟูขึ้นเรื่อยๆเซาจีนแซ่ขีดระดับในลักที่อยู่หน้าน้ำก็จะหู้เวลาโลดจำนวนขันใดของกายิ่งหลายเวลาก็ยิ่งแม่นยำปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหอพิพิธภัณฑ์วังปู่ฮานยังได้รักษามงน้ำสี่ขันของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ชิงมงแดดและมงน้ำแม่นยอดสติปัญญาของเซาจีนปู่ฮานมันบ่เพียงแต่บอกผู้เฮาฮู้วิธีขี่ไล่เวลาของคนปู่ฮานเท่านั้นและยังเบี่ยงข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิทยาศาสตร์ในสมัยปู่ฮานของจีน